ใจเยอะใจเยอะนางันบ่มแอนเริงเตอเอ้ยนะเฮ้ยใจเยอะแอนบ่มนางแอนเริงเออ

ลืมมาลืมเบอร์ฉันนี้ที่รีจูรีมาฉันนี้น้องรักรีบแล้วคนนี้ต้องว่าแล้วฉันว่าอย่างปุ๊บปุ๊บอีน้องอีเล่เล่เล่เล่

จึงขณะมันเลยค่ะเบลเคนอขณะตัวตกวงค่ะมารากรุกนี้เบลเคนอบรุกนี้ฮุกุมุมุกุมุนีนังกุกมันนี่ก็เช่นรูปสับมุจึงขณะมันเลยค่ะคนนี้ก็มารากไปรูปสับจากรูปสับมุฟารีโอจราวจีนีฮัจุกนี่รูปสับมุปันดาน่ารอนุมาทักไลน์เนยบัสกังโอปันดาตรงโอมุยตุมานุปันดาอาวุนิเชษกังจีคอนชาเลลามา